อ้ายงานนี่จิกูลุนิแปกกันจันเกเกตอันยูทว่าแปกกะตาอิลไลตัมสัตตาตามากุนจันเกเกชูเชคิลุติงปิดดูดอุกนาลิตนักเนกงามังต่อขีงาสูนักจารากันกามากุตตาคุมลันรูลุกิยาสิกันกาอักจักขลุดึงอุกสอกจิลุกิแปกะกีนุตตานะตมัสแปดตาตักสจิกะตักกุตัตตาวจิฮะขมกิยุกจันนิกิรามกินรัสจิกะตักนักตุลุกิไทม์ตอยมากุตกันรุดกันกาเอ็มุตุนอายาเรจตาอายาเรจตาลเรกอายาเรจตาลูกิปิฟกนักิตะความอายาขยอปุตมากุตนังขลุตึงปิลเรตปิตึงนักงลุตึงยุงนักขลุตึงปิลเรตตึงรูจังนักสุกีตึงรูฟกังนักสุกูมันนักฟังกูแต่ตึงรูนาริงนักสุกูปิจิเรียกขบุตรอังุตมูลูนีปิอาขจัลีอักนาวเลเรนีอุตหุตัดมากุตกิสไกต์อุนังเลือตึงปิกาตาอิคลิงรานจักฮาวงรานSoh suku awluk sahpun, tengronak fakta sama kutut sahkak. Dotn, ciu ni rumah luni pekame. Doi tau na dotn ayuk sahe. Unang nganak ciu ni riluni pilre. Kan ruyut minik kata rilre run ritok.มัดดูมุนยูโลกเอาต์ยูโลกเอาต์กำพันอิดอิลลาวกตามานะอาจารย์ลูอุณาไอปานีนักนตัวไอยาวมหาลุนิตกิสกันยูเลงเอาต์ทุกนักกูโดยยุคเดลงมุนมุนติกิจทุกนากูต่อความนักสักการนักกาสูอุปิงอฟกะขลุกูนุตตานตัมตอดนอายุกสกายุกอายปะกุตสกิกอัลสอกสุดกปิสกกะกะกตามานะปักนักกตารุทุกนาตกต่อความกูยามกิมังคลุนีจาริสุอัคยุกุตมกยุสกุมกิกิลุนีไอปักตังสแหนีตึงรุนักวักตาตัมมันสุกุยสแหนีไกคิลุนีสุปิลุนนึกสารนิขเตปิฆาคลุนีนึกกามุนติกิตสักAs tingrunak ok asilrer ok tamana ay paksri kukuk yulokout kakak tamana ikineng lutasu pikumta una ikineng pukwas ang lechakalukusu pikpuk esohluku pishka.Toi ahna attairut fut yuskum ktikitakan tagukriluni khwal ithujiluni supaqan ahna suwa maqsikha qasu anqasunuk ikayu kholashukpuk uki khlinguknik makut.Toi ipitlhiit pikhtu taktikuuleerun suhtoi tamaa kutaa Essiin jiumak pitushoi Toh aahan aaksunuk pilashu siikikuk Toi amsk toi taim katangramkuu